คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: พราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีครับผมนายวราคิดภูมิวัฒน์วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการได้มาเรียนที่โรงเรียนจิตสนาการประชาสัมพันธ์ครับจากเมื่อก่อนเนี่ยตัวผมเป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ชอบการนำเสนอหน้าห้องเรียนครับแต่หลังจากที่ผมได้มาเรียนที่นี่เนี่ยก็ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมได้ฝึกการปรับโทนเสียงฝึกการนำเสนอและฝึกการเรียบเรียงคำพูดให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับรวมไปถึงได้ฝึกการเตรียมความพร้อมสำหรับสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยครับก็ได้ฝึกปรับบุคลิกภาพและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ก็สามารถมาเรียนได้นะครับเพื่อนๆจะได้ฝึกปรับบุคลิกภาพด้วยครับแล้วพบกันครับที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับผมนายวราธิภูมิวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย

0: คูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
1: ทูบิยนอิเล็กทรอนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปีซัมซุงสมาร์ททีวีจอใหญ่85นิ้วผ่อน 0% นาน24เดือนเพียง 1,990 บาทต่อเดือนตู้เย็น 14.5 คิว2ประตูเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน365บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน385บาทเครื่องอบผ้า8กิโลเหลือเพียง 6,990 บาทผ่อน 0% 10เดือนหรือผ่อน345บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
2: ไอออน
3: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจเฟซบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
0: โชว์รูมใหม่ฉายไกลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
4: โปร
0: รตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attract Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motors
2: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์0949994491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ

0: Ladies and gentlemen, welcome to FAT106 Radio Thailand. We are now taking you into a world of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood.
1: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ FAT106 Radio Thailand.เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโสตประสาทในทุกแนวอารมณ์เพลง

0: ดปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุ Attitude Clinic
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำ Attitude Clinic ครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาควรพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: Fact Radio Thailand Radio Thailand Fact 5 Thai Music Hits List
3: Number 5 YSL Go 6G Feed Me

คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: วิยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโปรช่วยดาวทุกรุ่นสูงสุด 4,000 บาทผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,195 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง 1,125 บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโร่แบตลิเทียมกันน้ำได้โปรฟรีดาวผ่อนนาน36เดือนผ่อนเพียง665บาทเท่านั้น3ล้อไฟฟ้าโอฟิโร่350วัตต์รับประกันแบต2ปีผ่อนเพียง 1,145 บาทเท่านั้นฮอนด้าเวฟ110ผ่อนเพียง 1,100 บาททะเบียนอะไรแต่งราคาพิเศษยามาฮ่ารับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านทะเบียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
1: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร0537186777และ0825164142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
2: ไปนะโปะอาโปะแป

0: คลินิก
1: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
2: ชาอินทรีย
3: ์ชาเขียว
2: ชามะลิ
4: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
3: ชาอูหลง
4: ที่กวนอิม
2: ชามระ
4: สมอูหลง
3: ชามิ้นท์
4: จิงเจอร
3: ์ชาตะไคร
4: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร0537120007
1: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์0537120007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะโปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31 กรกฎาคม 69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร0537111921 หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจิน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Powerbrook Recare เราห่วงใยดูแลคุณ Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูตรบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8:30 น.จนถึง6:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
5: อย่างไรฮิตมิวสิกสเตชั่น
6: คุณกำลังฟัง Fat
0: Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Micro Filter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: หน้าฝนนี้ Honda ตอบโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Castilleride ทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Free Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ใช้ไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921
3: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
4: มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
2: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
5: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพ พราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงFinal Call บ้านการกนกแยกแม่กอนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูงบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตียเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motors
6: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
2: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
7: ช่างไร้ Hit Music Station
8: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888 So Clinic ผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้อง So Clinic เพราะ So Clinic ให้คุณมากกว่าคำว่าสวยภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

วันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงที่ฟังสบายสบายนะคะคุณผู้ฟังเพลงนี้นะคะพิตตี้เดอร์ตี้นะคะจากปามิค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นคีปโคนะคะจากน้ำชาเนาะแล้วก็มีเพลงเพราะๆนะคะโอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยคุณผู้ฟังจากอะไรนะ please love yourself ของลายาก็มีนะคะแล้วก็รวมไปถึงเพลงแรกเลยที่ทักทายกันในช่วง 9:09 น.นะคะก็คือเพลงจาก Rebecca Armstrong นะคะ Skin ค่ะโอเคนะคะมาค่ะดีเจพี่นุ่มนะคะเช็คอินค่ะอยู่ด้วยกันยาวไปจนถึงบ่าย2นะคะส่งเพลงที่คุณอยากฟังได้ Fat 106 Radio Thailand นะคะและชั่วโมงนี้เราอยู่ด้วยกันที่นี่พร้อมกับผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะ Soul Clinic นะคะสำหรับใครที่จะทำจมูกนะคะหรือว่าจะศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเติมวิตามินผิวเหล่านี้นะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะโปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายนวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะโปรดีๆตรงนี้อยากให้คุณได้จองไว้ก่อนนะคะว่างเมื่อไหร่ไปทำก็ได้นะคะคุณโปรโมชั่นดีๆจากโซคลินิกนะคะสาขาเมืองเชียงรายประจำเดือนมิถุนายนก็คือเคสจมูกสมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทฟิลเลอร์นิโรมิส 2cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทโบท็อกซ์50ยูนิตบวกแฟต 10cc 3,990 บาทนะคะแล้วก็เครื่องยกกระชับอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรี300ช็อต 5,900 บาทเลเซอร์อดขนรักแร้5ครั้ง 1,699 บาทสิทธิพิเศษง่ายๆนะคะคุณแค่ใช้บริการกับทางคลินิกค่ะพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยค่ะส่วนลดมูลค่า500บาทนะคะคุณผู้ชายก็มาจัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายติดไทยประกันชีวิต0924262298ส่วนโซคลินิกสาขาเชียงรายอยู่ติดเฮงลิซซิ่งแยกแหนมนันทวันสาขาที่จัดโปรโมชั่นอยู่คือสาขาเชียงรายนะคะคุณโทรเลยนะคะ0919256966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @socialเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยค่ะฝากทางด้านของบ้านการกนกด้วยกับ Final Call บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่นะคะคุณรองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลค่ะเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยให้สิทธิ์ของคุณหลุดมือนะคะเพราะว่าจะช่วยลดทุกภาระนะคะซื้อตอนนี้คุ้มสุดค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาตรการรัฐตรงนี้เนี่ยเขาให้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนหรือเปล่านะคะยังไงก็ลองติดต่อสอบถามดูนะคะจองเพียง 5,000 บาทนะคะผ่อนให้18เดือนค่ะฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดนะคะฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนค่ะฟรีค่าจดจำนองแล้วก็ฟรีดาวน์0บาทโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีค่ะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินนะคะไปเยี่ยมชมโครงการกันได้นะคะสำนักงานขายเปิดทุกวันเลยค่ะ0900430888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property นะคะฝากกระเป๋ากฤษณาฮัลโหล Thailand ด้วยตัดเย็บเนียบมากสวยงามประณีตทุกฝีเข็มเป็นงานแฮนด์เมดซิปหัวซิปอะไรอย่างดีจาก YKK ประเทศไทยนะคะตัวกระเป๋าจะชูความเป็นเอกลักษณ์ของเชียงรายเป็นสไตล์ล้านนาโมเดิร์นที่สวยเก๋มากสินค้ามีวางจำหน่ายที่โรงแรมดูริวรีใบกระตัดธานีตรงเมลอนช็อปค่ะและเพจ Facebook กฤษณา Hello Thailand นะคะในส่วนของกระเป๋าทุกรุ่นเนี่ยนะคะของกฤษณา Hello Thailand ได้รับ O-Top 5ดาวการันตีทุกรุ่นเลยนะคะฝากทางด้านของสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังศูนย์รวมตู้แช่แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้า IT ที่นี่เรามีสินค้าให้เลือกจุใจมากๆต่อรองราคาได้ค่ะมั่นใจว่าถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนทั้งมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวหมดเลยค่ะพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยนะคะสินค้าสต็อกแน่นค่ะมีพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายนะคะโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้ค่ะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปได้เลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์นะคะสำนักงานใหญ่นะคะจะอยู่ตรงสี่แยกแม่กลอนนะคะคุณเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดบริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่
ต่ 8:30 นะคะไปจนถึง 18:00 ค่ะสอบถามเพิ่มเติม053-774-774นะคะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้นะคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปฟังเพลงที่แบบว่ามาแรงมากอันดับ1 นะคะของ Fat Inter Chart ของเรานะคะ

0: พูดถึงกรณีที่ลูกเรือไทยนะคะเจอรวบคาสนามบินเปิดสภาพกระเป๋าช้างมีผงขาวเรียกได้ว่าสอนอนคุกยาวๆเลยนะคะที่ออสเตรเลียนะคะคุณผู้ฟัง29มิถุนายน69ค่ะนะคะเว็บไซต์ news.com.au นะคะรายงานถึงเรื่องราวที่ตำรวจออสเตรเลียเนาะได้จับกุมพนักงานสายการบินเป็นหญิงชาวไทยอายุ26ปีอะค่ะหลังตรวจพบว่าลักลอบขนเฮโรอีน1กิโลกรัมนะคะมูลค่าประมาณ 500,000 ดอลลาร์นะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ11ล้านบาทอะค่ะเอาไว้ในกระเป๋าสัมภาระขนาดเดินทางเข้าประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรายงานเนี่ยนะคะก็ได้ระบุว่าหญิงรายดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเที่ยวบินระหว่างประเทศตอนที่เดินทางมาถึงสนามบินเมลเบิร์นวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สำนักพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลียพบความผิดปกติขณะที่เอ็กซเรย์กระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้า12ใบที่อยู่ในสัมภาระของเธอนะคะเมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบผงสีขาวที่ซ่อนอยู่ตรงซับในของกระเป๋าซึ่งนั่นก็คือเฮโรอีนค่ะทั้งนี้เนี่ยนะคะหญิงรายดังกล่าวก็ถูกจับกุมทันทีนะคะข้อหาครอบครองยาเสพติดนะคะที่ควบคุมนะคะโดยด่านชายแดนในปริมาณที่สามารถจำหน่ายได้นั่นเองจำคุก25ปีนะคะในส่วนของโทษนะปัจจุบันเธอก็ถูกควบคุมตัวและก็มีกำหนดขึ้นศาลในวันที่14กันยายนนี้นะคะทางด้านของผู้บัญชาการสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลียระบุว่าจะมีการดำเนินคดีกับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงยศหรือตำแหน่งเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินคดีตามกฎหมายยาเสพติดนะคะขณะที่ทางสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียก็ได้เผยแพร่สัมภาระของพนักงานสายการบินที่ถูกจับกุมนะคะเพราะว่าเป็นถุงผ้าลายช้างที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะคะบนถุงผ้ายังมีตัวอักษรระบุชัดเจนว่าไทยแลนด์ซึ่งเมื่อกรีดผ้าด้านนอกพบว่ามีผงสีขาวซ่อนอยู่ในชั้นซับในของกระเป๋าล่าสุดนะคะ29มิถุนายนค่ะ Facebook Thai Airways นะคะก็เผยถึงคำชี้แจงนะคะจากสายการบินไทยระบุว่าการบินไทยชี้แจงกรณีพนักงานถูกควบคุมตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ณประเทศออสเตรเลียนะคะตามข่าวต่างๆเนาะก็สรุปก็คือการบินไทยเนี่ยนะคะเขาก็มีมาตรการนะคะในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนรวมถึงนักบินนะคะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดโดยห้ามมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทั้งนี้บริษัทมีการสื่อสารและก็กำชับให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทรวมถึงกฎหมายของประเทศที่ให้บริการอย่างเคร่งครัดก่อนการปฏิบัติหน้าที่ทุกเที่ยวบินนะคะหากกระทำผิดนะคะจะดำเนินขั้นเด็ดขาดนะคะกับพนักงานเนาะที่ทำผิดอะค่ะซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นบริษัทเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดเหตุโดยบริษัทเนี่ยนะคะก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเต็มที่นะคะบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสปฏิบัติตามกฎหมายของทุกประเทศที่ให้บริการและไม่สนับสนุนการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ตลอดกระบวนการนะคะนี่ก็เป็นข่าวที่เรียกว่าคนไทยก็รู้สึกอายเนาะนะคะที่มีข่าวแบบนี้กับแอร์โฮสเตสนะคะแอร์ของการบินไทยนะคะแต่ว่าในส่วนนี้มันก็เป็นการกระทำผิดนะคะเฉพาะบุคคลจริงๆอ่ะนะคะก็เอาเป็นว่าเราก็ไม่เหมารวมอ่ะนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่งามหน้าเลยทีเดียวนะคะ
1: Fat Radio Thailand sponsored by
2: กันกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง0900430888โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

โอเคค่ะคุณผู้ฟังขานะคะชั่วโมงนี้ก็ขอบคุณนะคะทางด้านของกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์นะคะกระเป๋าผ้าสวยๆนะคะที่มีเอกลักษณ์มีความเป็นเชียงรายบ้านเรามากนะคะคุณมีเอกลักษณ์ที่แบบสวยงามอ่ะนะคะเพราะว่าตัวกระเป๋าอ่ะนะคะทำจากผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟสีจะเป็นสีนูดนะคะสีครีมอมชมพูสวยงามนะคะแล้วก็ต่อลายกับผ้าของพี่น้องชาติพันธุ์แล้วก็รวมไปถึงผ้าปักของพี่น้องชาวบ้านที่ปักเป็นลวดลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เมล็ดข้าวสารเมล็ดกาแฟนะคะสวยงามมากๆแล้วก็เก๋ด้วยนะคะมีหลายรูปแบบรูปทรงนะคะคือได้ใช้กันได้ในทุกๆวันน่ะนะคะใครที่ชอบสไตล์นี้นะคะสามารถที่จะไปดูสินค้าได้เลยนะคะวางจำหน่ายที่โรงแรมเดลริเวอรี่ใบกระตะธานีตรงเมลอนช็อปแล้วก็เพจ Facebook กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์นะคะขอบคุณทางด้านของบ้านการกนกค่ะ Final Call บ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐคือให้คุณกู้ได้สูงสุดถึง 110% น่ะนะคะผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทเนาะปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีเลยค่ะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินนะคะอย่าปล่อยให้สิทธิ์ของคุณหลุดมือนะคะบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลค่ะเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะแล้วก็ฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทนะคะเยี่ยมชมโครงการกันได้ทุกวันเลยค่ะสำนักงานขายเปิดทุกวัน0900430888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property นะคะแล้วก็ขอบคุณทางด้านของโซคลินิกค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางเยอะไปหมดเนาะมาที่นี่เลยนะคะโซคลินิกเป็นคลินิกเวชกรรมที่เราช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองได้มั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณนะคะแล้วก็คุณผู้ชายก็มาจัดเต็มได้นะคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิก2สาขาสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตค่ะส่วนสาขาเชียงรายติดเฮงลิซิ่งแยกแหนมนันทวันนะคะมีโปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายนนะคะคุณวันนี้วันสุดท้ายแล้วของเดือนมิถุนายนเนาะก็เชิญได้เลยนะคะรีบจองโปรกันค่ะจองผ่าน Facebook และ LINE Official @soulchiangrai ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทฟิลเลอร์เนโรมิส 2cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทค่ะโบท็อกซ์50ยูนิตบวกแฟต 10cc 3,990 บาทเครื่องยกกระชับอันทรอฟอร์เมอร์ทรี300ช็อต 5,900 บาทเลเซอร์ไดโอดขนรักแร้5ครั้ง 1,699 บาทสิทธิพิเศษง่ายๆนะคะใช้บริการกับทางคลินิกค่ะพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยนะคะส่วนลดมูลค่า500บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะยังมีโปรโมชั่นอื่นอีกนะคะอย่างเช่นอันทรอมาร์ด100ช็อตบวกกับโซเลปูวี 5cc 2,999 บาทอันทรอฟอร์เมอร์100ช็อตบวกเลเซอร์คิวสวิชหน้าใส 2,999 บาทนะคะคุณหรือจะเป็นอันทรอฟอร์เมอร์ทรี100ช็อตบวกโซซิกเนเจอร์ออร่า1ครั้งอันนี้จะเป็น 3,999 บาทนะคะหรืออันทรอฟอร์เมอร์ทรี100ช็อตบวกเลเซอร์คิวสวิชหน้าใสอันนี้ก็ 3,999 อันทรอฟอร์เมอร์ทรี100ช็อตบวกโซไลปวี 5cc 3,999 นะคะและโปรอื่นอีกเพียบเลยค่ะยังไงก็ลองติดตามได้นะคะ Facebook และ LINE Official @soulchiangrai ค่ะปิดเบรกกันค่ะคุณเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่อนะคะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง0900430888 So Clinic ผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้อง So Clinic เพราะ So Clinic ให้คุณมากกว่าคำว่าสวยภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Fat Music on the Road. Fat Music on the Road.
1: เคล็ดลับการดูแลรถจักรยานยนต์ Honda โดย Green Wing ค่ะรู้ไหมคะข้อดีของการล้างชุดข้างหรือห้องสายพานคืออะไรคือการตรวจเช็คทำความสะอาดและหล่อลื่นระบบส่งกำลังของรถออโตเมติกเพื่อรักษาประสิทธิภาพของการส่งกำลังให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะเพราะฝุ่นและการสึกหรอของชิ้นส่วนจะทำให้ประสิทธิภาพการส่งกำลังลดลงนั่นเองนะคะรถจะมีอาการออกตัวสั่นมีเสียงดังเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพและยืดหยุ่นอายุการใช้งานควรล้างและเปลี่ยนจารบีทุกๆ 6,000 กิโลเมตรหรือเมื่อรู้สึกรถมีอาการข้างต้นค่ะ
0: Fat Music on the Road Fat Music on the Road
1: โปรตามใจที่ Green Wing อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐาน Green Wing ทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง

0: คลินิก
1: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3 ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตรฟันคิดส์คอร์สหลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 12:00 นเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์พร้อมที่จะการบูรณาการการเท่าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี
2: ่ Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพรอพเพอร์ตี้ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774หน้าฝนนี้ Honda ต่อโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars ทิวรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Pre Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุงและแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
3: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
2: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อ
0: ้ได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
4: ไอออนทุบยนต์อิเล็กโทรนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปี iPhone 17ผ่อนเริ่มต้น 1,285 บาท Oppo A6 128 GB ผ่อนเพียง325บาท Vivo Y31 D 256 GB ผ่อนเพียง420บาท Samsung A17 5G 128 GB ผ่อนเพียง420บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7 RAM 16 GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
5: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
6: ชาอินซี
7: ชาเขียว
6: ชามะลิ
7: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
6: ชาอูหลง
7: ชิกวนอิม
6: ชามะระ
7: สมอูหลง
6: ชามิ้น
7: จิงเจอร
6: ์ชาตะไคร้
7: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร0537120007
5: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์0537120007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะ
8: โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attra Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กองเชียงราย Mitsubishi Motors
5: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
9: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชเจ้าหลวงวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเมื่อผมมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับผมเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ5ขวบเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้อายมากไม่กล้าแสดงออกนำเสนอไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงเสียงต้องเป็นแบบไหนแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมก็ได้เรียนรู้วิธีการพูดการนำเสนอหน้าห้องเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นครับเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเด็กชายพัชแก้วหลวงขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ
0: Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
10: Fat 93 Radio Thailand 93 Radio Thailand Fat 5 International Hits
11: Oh yeah
10: Number 5
12: You're My Only One
13: Zoe

0: Fat Five International Hits.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719ต่อ110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

10:30 น.นะคะคุณผู้ฟังขานะคะกับเพลงเพราะๆนะคะที่ส่งให้คุณได้ฟังกันที่นี่ค่ะ FAT106 Radio Thailand นะคะชั่วโมงนี้นะคะฝากด้วยนะคะสำหรับทางด้านของศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามค่ะก็มีข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะที่รอฉายแสงคุณสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการแล้วก็กรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเลยนะคะเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีค่ะปรึกษาและเข้ารับบริการได้นะคะที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลยนะคะ0947965642นะคะย้ำอีกครั้งกันนะคะ0947965642ค่ะฝากทางด้านของ Honda MRM Cars เชียงรายด้วยนะคะกับโปรโมชั่นหน้าฝนนะคะ Honda ต่อโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ค่ะที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขานะคะคุณผู้ฟังเล็งรุ่นไหนไว้นะคะอย่าช้าเพราะนี่คือโอกาสดีที่สุดของคุณเปิดรับจองสิทธิ์ Pre Booking Honda City 2026วันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทนะคะรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% ค่ะพร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทนะคะลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีก็รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ Honda คันใหม่นะคะรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาทแล้วก็ Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทค่ะพบกันนะคะที่โชว์รูม Honda MIM Carsนะคะแยกสีเซมูลข้างเซ็นทรัลบันดูแล้วก็แม่สายใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars นะคะฝากโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีลูกๆนะคะแล้วก็คุณก็อยากจะให้ลูกๆมีทักษะดีๆติดตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทักษะการพูดเนาะทักษะการปรับตัวเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทักษะในการเล่าเรื่องนะคะเขียนสคริปต์ต่อยอดกันเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์นะคะและได้บุคลิกภาพที่ดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนพรีเซนต์งานเพิ่มความมั่นใจความกล้าแสดงออกทัศนคติเชิงบวกมาที่นี่ได้เลยนะคะเรารับเด็ก 6-18 ปีค่ะสอนวันเสาร์อาทิตย์นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สันคงหลวงซอย6ในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะสอบถามสมัครเรียน0946915676และเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีดKPS เชียงรายนะคะฝากทางด้านของสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีที่เรามีให้เลือกจุกใจต่อรองราคาได้มั่นใจว่าราคาถูกสุดในย่านนี้ค่ะพบสินค้าโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะคุณผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนนะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวค่ะพร้อมฟรีของแถมทุกรายการนะคะสินค้าเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเลยค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยนะคะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันค่ะ8:30 จนถึง6:00 น.นะคะสอบถามเพิ่มเติม053 774 774นะคะไงก็เพิ่มเติมรายละเอียดได้เลยค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719ต่อ110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

ลงนี้เนี่ยนะคะถึงแม้จะเป็นเพลงที่ไม่ได้ใหม่นะคะคุณก็กลางเก่ากลางใหม่เนาะแต่ฟังเมื่อไหร่ก็ยังคงเพราะมากมายนะคะชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอของบิลกินนะคะแล้วก่อนหน้านี้บรรเทาของมิวสุภสิทธิ์ค่ะโอเคค่ะคุณผู้ฟังขาชั่วโมงนี้ขอบคุณทางด้านของสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ด้วยสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาตู้แช่นะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจะเป็นสินค้าไอทีคุณมาทางนี้เลยค่ะเรามีให้เลือกจุใจมากๆนะคะต่อรองราคาได้อีกต่างหากมั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนนะคะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายด้วยทีมงานมืออาชีพค่ะผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูก

ที่บริการถูกใจไปช็อปกันได้ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อยู่ตรงสี่แยกแม่กอนนะคะเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 นไปจนถึง 18:00 นค่ะสอบถามเพิ่มเติม053-774-774นะคะขอบคุณทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะนะคะน้องๆคนไหนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกพาลูกมาที่นี่ได้นะคะเขาจะได้ทักษะหลากหลายมากๆนะคะเด็กเนี่ยต้องเจอกับการปรับตัวเรียนรู้อยู่ร่วมกับสังคมบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนระดับชั้นเนาะจากอนุบาลไปจนถึงป.1จากป.1จากป.6นะคะสู่มัธยมอะไรเงี้ยนะคะจากมัธยมก็สู่มหาวิทยาลัยนะคะถ้าเด็กเนี่ยนะคะเรียนรู้วิธีการนะคะที่จะปรับตัวและเรียนรู้เนี่ยเขาจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะเรียนที่นี่เด็กจะมั่นใจและกล้าแสดงออกมากขึ้นทำกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนได้มีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกนะไม่ปิดโอกาสดีๆนะคะที่เข้ามาในชีวิตนะฮะทั้งที่ลูกเราเป็นคนเก่งเนาะแต่ว่าเพราะความขี้อายไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าแสดงออกนะคะปิดไปหมดเลยเสียดายมากเพราะโอกาสไม่ใช่ว่าจะมีมาบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะจะหล่อหลอมให้เด็กๆเนี่ยนะคะก็มีทักษะดีๆติดตัวนะคะทักษะเกี่ยวกับการพูดแล้วก็บุคลิกภาพที่ดีนั่นเองค่ะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์เราสอนวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพิ่มเติมรายละเอียด0946915676ค่ะและเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KBS เชียงรายนะคะขอบคุณ Honda MRM Car เชียงรายค่ะฟินจัดประหยัดเวอร์หน้าฝนแบบนี้เนี่ย Honda ตอบโปรโซคุมนะคะ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะในส่วนของใครนะคะที่จะออกรถยนต์ Honda มาทางนี้เปิดรับจองสิทธิ์ Pre-booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทเมื่อมาออกรถรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% นะคะพร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus นะคะเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีก็รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทค่ะพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีสีมูลข้างเซ็นทรัลบันดุแล้วก็แม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars นะคะขอบคุณโรงพยาบาลเชียงรายรามด้วยค่ะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงคุณมาทางนี้เลยนะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการและกรมบัญชีกลางได้เลยค่ะไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีนะคะปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามค่ะโทรเลยนะคะ0947965642ย้ำนะคะ0947965642ค่ะโอเคค่ะปิดเบรกก่อนนะคะคุณแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่อค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719ต่อ110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6-18ปี094-691-5676
0: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดFat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: เรื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้อยากจะมาแนะนำเลนส์แว่นตาให้เหมาะสมกับปัญหาสายตายาวตามวัยอาการที่พบได้บ่อยจากปัญหานี้คือการมองในระยะใกล้ไม่ชัดเช่นการใช้งานมือถืออ่านเอกสารหรือคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมีอาการล้าไม่สบายตาในบางรายมีอาการมองไม่ชัดทั้งในระยะไกลและระยะใกล้แก้ไขได้ด้วยเลนส์สายตาโดยเฉพาะเลนส์ชนิดโปรเกรสซีฟที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันทางร้านเลือกใช้เลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงจากเอสซิลอร์ประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นโปรเกรสซีฟในตระกูลวาลีลักซึ่งสามารถรองรับค่าสายตาได้หลากหลายให้มุมมองที่กว้างสบายเป็นธรรมชาติคมชัดในทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะมองไกลระยะกลางระยะใกล้สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ามาปรึกษาปัญหาสายตากับทีมทัศนมาตรของเราที่เจริญนครการแว่นได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นโทร053-711-921
2: โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้า
3: เจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
4: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
3: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์@KPS เชียงรายหน้าฝนนี้ Honda ต่อโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Plus เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Free Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อน ่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8:30จนถึง6:00 PM สอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
5: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องดูตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสมระเบียบประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร0537186777และ0825164142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
6: เปไปนะปออาโปแป
3: เคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะคิสโซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at Soul ClinicFinal Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูงบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิมรายบ้านการกระโดดพรอพเพอร์ตี้
7: มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
3: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
8: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกสบาย

0: นซี
1: ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
0: ที่กวนอิม
2: ชามะระ
0: สมอูหลง
1: ชามิ้น
0: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร
0: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร0537120007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
3: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิกส์แฟร์แฟร์แห่งปีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโปรช่วยดาวทุกรุ่นสูงสุด 4,000 บาทผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ผ่อนเพียง1,195บาทยามาฮ่าพีจีวันผ่อนเพียง1,125บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโรแบตลิเธียมกันน้ำได้โปรฟรีดาวผ่อนนาน36เดือนผ่อนเพียง665บาทเท่านั้น3ล้อไฟฟ้าโอฟิโร350วัตต์รับประกันแบต2ปีผ่อนเพียง 1,145 บาทเท่านั้น Honda Wave 110ผ่อนเพียง 1,100 บาททะเบียนอะไรแต่งราคาพิเศษ Yamaha รับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านทะเบียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
0: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซูเปอร์โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย
4: Mitsubishi Motors
5: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053 754 455และ081 0951-751-7414 โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
1: ช่างไร้ Hit Music Station
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

8:31 แล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะชั่วโมงนี้เราอยู่ด้วยกันที่นี่พร้อมกับ Attitude Clinic ค่ะสิวอักเสบสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยสิวอะไรก็รักษาได้มาเลยนะคะ Attitude Clinic เน้นการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขนะคะด้วยโปรแกรมรักษาสิว6ขั้นตอนครั้งละ690 บาทรวมยาในคอร์สสิวหนักแค่ไหนก็เอาอยู่นะคะ Attitude Clinic นะคะคุณหมออยู่ประจำทำเองทุกเคสค่ะแล้วก็การันตีด้วยรางวัลคุณภาพคลินิกรักษาสิวอันดับ1จากวงในนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสิวขั้นสูงสุดด้วยการฉายแสงด้วยเครื่องไบโอไลท์และก็เครื่องมือที่ทันสมัยนะคะ Attitude Clinic ตั้งอยู่ตรง3แยกไฟแดงหลังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เส้นหลังเซ็นทรัลนะคะปรึกษาคุณหมอได้ทุกวันค่ะโทรเลยนะคะ0992122000 Attitude Clinic สิวหายจริงจนต้องบอกต่อค่ะฝากทางด้านของมานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูสด้วยนะคะฝึกทักษะฟุตบอลตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวให้น้องๆได้ออกกำลังกายหลังเลิกเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกน้ำใจนักกีฬาฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นผู้อื่นนะคะเด็กๆนะคะที่เรียนที่นี่เนี่ยนะคะก็จะเรียนได้อย่างมีความสุขเพราะว่าโค้ชโกมานพเป็นโค้ชที่ใจดีสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้พาเด็กๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์เต็มที่แล้ววันนี้นะคะก็จะเดินทางไปแข่งขันฟุตบอล GLO ที่จังหวัดลำพูนด้วยเนี่ยค่ะนะคะก็คือให้เด็กได้มีโอกาสนะคะได้ไปเล่นในรายการต่างๆนะคะที่เป็นรายการที่เด่นๆรายการใหญ่ๆนะคะโค้ชโกพาไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในส่วนนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ยนะคะหลังเลิกเรียนให้ลูกได้มาออกกำลังกายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก็ได้นะคะไม่เน้นแข่งแต่เน้นเล่นอย่างนี้ก็ได้นะคะมาเลยค่ะ0946เบอร์สอบถามที่เบอร์โค้ชโกนะคะเอาใหม่นะ0628237599สอบถามได้เลยนะคะเรียนทุกเย็นวันอังคารถึงศุกร์4:30จนถึง6:30ตอนเย็นที่สนามหญ้าเทียมสัตว์คอกช้างเพจ Facebook บานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายนะคะฝากโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมให้น้องๆได้รู้จักปรับตัวเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมทั้งกับเด็กวัยเดียวกันและร่วมกับผู้ใหญ่นะคะเด็กๆจะรู้วิธีการนะคะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมีบุคลิกภาพที่ดีมีทักษะดีๆนะคะในการใช้ชีวิตเพราะว่าเป็นทักษะที่เด็กๆเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ทุกช่วงชีวิตเลยค่ะเรียนเก่งเนี่ยนะคะเด็กสมัยนี้เนี่ยนะคะเก่งเหมือนกันหมดเนาะแต่ว่าอะไรล่ะที่ทำให้โดดเด่นและถูกเลือกก็คือทักษะนะคะทักษะการใช้ชีวิตทักษะในการพูดนะคะแล้วก็บุคลิกภาพที่ดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพาลูกๆมาได้นะคะเราสอนวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็เรียนครั้งละ2 ชั่วโมงนะคะเป็นคอสค่ะนะคะคอสละ 6,000 บาทนะคะ50 ชั่วโมงนะคะจะมาทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ก็ได้หรือว่าจะมาเฉพาะวันเสาร์หรือเฉพาะวันอาทิตย์ก็ได้นะคะสอบถามสมัครเรียน0946915676ค่ะเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายเลยค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินไรยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

อเคคุณผู้ฟังขานะคะชั่วโมงนี้นะคะฝากด้วยค่ะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะอยากให้ลูกมีทักษะดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการปรับตัวเรียนรู้อยู่กับผู้อื่นในสังคมเพราะเด็กๆเนี่ยนะคะต้องการมีการเปลี่ยนผ่านนะคะในทุกๆระดับชั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นจากอนุบาล นะคะขึ้นป.1จากป.6ไปจนถึงม.1 นะคะช่วงนี้เขาก็จะต้องเจอเพื่อนใหม่เจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆเจอครูคนใหม่นะคะถ้าเด็กๆไม่มีความสุขกับการปรับตัวเรียนรู้อยู่กับผู้อื่นในสังคมเขาก็จะกลายเป็นคนที่ introvert อ่ะนะคะไม่เอาอะไรสักอย่างนะคะซึ่งก็จะสร้างความหนักใจความเป็นห่วงความอะไรหลายๆอย่างในหัวอกพ่อแม่นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการทำให้เด็กมีความสุขกับทุกกิจกรรมกับทุกการเรียนรู้ที่โรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเจอสังคมใหม่ๆนะคะเขาก็รู้จักการปรับตัวนะคะรู้จักวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะนำเสนองานหน้าชั้นเรียนพรีเซนต์งานนะคะจะยืนยังไงจะต้องเริ่มพูดจากตรงไหนภาษากายยังไงไอคอนแทคยังไงอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้ามาเรียนที่นี่เขาทำได้หมดแน่นอนนะคะทำได้ทุกอย่างนะคะก็มีทั้งบุคลิกภาพที่ดีทักษะการพูดที่ดีมีความมั่นใจในทางที่ถูกที่ควรทัศนคติเชิงบวกนะคะถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดด้วยบุคลิกภาพที่โดดเด่นต้องที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอบถามสมัครเรียน0946915676ค่ะเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายนะคะขอบคุณมานพซ็อกเกอร์แอคเคดมี่เชียงรายยูสนะคะสอนฟุตบอลโดยโค้ชโกมานพค่ะเป็นโค้ชที่ผ่านการอบรมหลากหลายหลักสูตรทั้ง Introduction Goalkeeper Coaching Course FA Thailand Introductory Coaching CourseGoalkeeper Coaching Camp Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย FC Bayern Travel Lower Course

นะคะไลเซนส์ที่รับรองโดยกรมพละศึกษา Statement of Competition Law Source the Game ทางออนไลน์โดยสมาคมฟุตบอลออสเตรเลียนี่คือเซอร์ติฟิเคตของโค้ชโกมานพนะคะให้น้องๆได้ออกกำลังกายหลังเลิกเรียนนะคะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกน้ำใจนักกีฬานะคะฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะสอนช่วงเย็นวันอังคารถึงศุกร์4 โมงครึ่งจนถึง6 โมงครึ่งตอนเย็นที่สนามหญ้าเทียมสังคอกช้างค่ะอย่างวันนี้นะคะโค้ชโกก็พาเด็กไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะกับฟุตบอล GLO นะคะที่จังหวัดลำพูนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆจะได้ทำเขาเรียกว่ายังไงเนี่ยได้สร้างประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดนะคะเรียนรู้ได้นำไปใช้จริงนะคะมาเลยนะคะสอบถามสมัครเรียน0628237599เพจ Facebook มานพ Soccer Academy เชียงรายูสค่ะเดี๋ยวเราปิดเบรกกันนะคะพักเที่ยงนะคะฟังสิ่งดีๆจากดินภูเขาไฟภูผา999บ่ายโมงกว่านิดๆกลับมาพูดคุยกันค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Music on the road. Music on the road.
1: สวัสดีค่ะ Fat Music on the road วันนี้สนับสนุนโดย Honda MRM Cars เชียงรายค่ะรู้หรือไม่ Honda ขับขี่ปลอดภัยในทุกคลาสไม่ว่าจะเป็น Honda City, Civic, HR-V, CR-V, Accord เพราะเรามีเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ที่มีหลากหลายระบบที่ช่วยควบคุมในสถานการณ์การขับขี่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอาทิระบบเตือนการชนรถพร้อมช่วยเบรกระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินหรือเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ซึ่งเทคโนโลยี Honda Sensing นี้ช่วยเพิ่มความอุ่นใจและปลอดภัยของตัวผู้ขับขี่และผู้ร่วมทางบนท้องถนนเป็นการผสานการทำงานอย่างอัจฉริยะดุจประสาทสัมผัสแห่งอนาคตโดยกล้องด้านหน้าตรวจจับสภาพแวดล้อมบนท้องถนนช่วยแจ้งเตือนคนขับและช่วยควบคุมรถในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยฟังก์ชันต่าง
0: ๆ Music on the road Music on the road
1: หน้าฝนนี้ Honda ตอบโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Free Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
2: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตรฟันคิดส์คอร์สหลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 12:00 นเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์พร้อมที่จะการบูรณาการการเข้าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี
3: ่ Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Powerbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไกลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลัง ของการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
4: ไอออน
1: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775
5: ชุบิยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปีโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งปรับนอนได้เหลือเพียง 25,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนชุดเตียงดีไซน์ที่นอน6ฟุตเซตผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 13,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยผ่อนนานสูงสุด20เดือนมีทั้งแบบดิจิตอลแบบธรรมดาที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
1: Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูตรบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิมรายบ้านการกระโดด Property

0: นิก
1: รู้ตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921
2: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
1: โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attra Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motors
0: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชเจ้าหลวงวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเมื่อผมมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับผมเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ5ขวบเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้อายมากไม่กล้าแสดงออกนำเสนอไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงเสียงต้องเป็นแบบไหนแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมก็ได้เรียนรู้วิธีการพูดการนำเสนอหน้าห้องเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นครับเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเด็กชายพัดแก้วหลวงขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ
0: Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
4: Fat Radio Thailand Radio Thailand Fat 5 Thai Music Hits List
5: Number 5 YSL Go 6 Key Feed Me

0: Fat 5, 5 Time Music Hits List.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999หงลาวาภูเขาไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับอำเภอขั้นต่ำ100 กระสอบโทร0949994491

0: แฟตโกกรีนสิ่งปรับปรุงดินเพื่อสิ่งแวดล้อมอินทรีย์ 100% ดินภูเขาไฟภูผา999
1: สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผมภูผา999ฮีโร่หินภูเขาไฟสุดแกร่งมาแล้วครับรู้ไหมครับว่าช่วงเวลาทองในการบำรุงดินคือหลังการเก็บเกี่ยวนี่แหละแค่ใส่ผมลงไปพร้อมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักดินของทุกคนก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งภูผา999ช่วยลุงด้วยดินในสวนลุงแน่นทึบไปหมดเลยเพราะลุงใช้ปุ๋ยเคมีมานานครับลุงผมจะช่วยความลับของผมอยู่ที่ค่า CEC ที่สูงมากครับค่านี้เปรียบเสมือนพลังในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินยิ่งสูงยิ่งดีเพราะมันหมายถึงความสามารถในการอุ้มธาตุอาหารไว้ให้พืชนั่นเองผมทำหน้าที่เหมือนคลังเก็บเสบียงส่วนตัวให้ต้นทุเรียนเลยครับผมจะค่อยๆปล่อยสารอาหารออกมาให้รากทุเรียนดูดกินอย่างช้าๆชัวๆไม่ต้องกลัวเปลืองปุ๋ยอีกต่อไปแย่แล้วใบมันเริ่มเหลืองดินต้องเป็นกรดแน่ๆเลยไม่ต้องห่วงครับโรยแร่ภูผากับรอบโคนต้นด้วยค่า pH 9.97 ที่เป็นด่างเข้มข้นของผมจะช่วยเข้าไปสะเทินกรดในดินได้อย่างรวดเร็วครับเมื่อความเป็นกรดหายไปรากทุเรียนก็จะกลับมาทำงานได้ปกติดูดกินสารอาหารได้เต็มที่เหมือนเดิมแต่มีเรื่องสำคัญที่ต้องระวังนะครับเพราะผมมีค่า pH ที่สูงเป็นพิเศษถึง 9.97 ดังนั้นการใช้งานต้องมีเทคนิคเล็กน้อยครับหยุดก่อนครับลุงห้ามใส่ผมพร้อมกับปุ๋ยไนโตรเจนหรือปุ๋ยยูเรียในทันทีเด็ดขาดนะครับถ้าใส่พร้อมกันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีที่น่าเสียดายมากครับไนโตรเจนในปุ๋ยจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นก๊าซแอมโมเนียแล้วลอยหนีไปในอากาศหมดต้นไม้ไม่ได้กินแถมเรายังเสียเงินฟรีด้วยนะครับวิธีที่ถูกต้องคืออะไรเหรอง่ายมากครับลุงแค่เราเว้นระยะห่างให้ผมทำงานก่อนสัก 7-10 วันแล้วค่อยตามด้วยปุ๋ยไนโตรเจนแค่นี้ทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบแล้วครับดินดีผลผลิตดกทุเรียนคุณภาพต้องยกให้ดินภูเขาไฟภูผา999ครับถ้าใครสนใจอยากปรึกษาเรื่องดินติดต่อสำนักงานใหญ่ได้เลยที่เบอร์0949994491แล้วเจอกันในสวนนะครับสวัสดีครับน้องๆผมชื่อภูผา999ฮีโร่ดินภูเขาไฟผู้พิทักษ์สวนวันนี้ผมมีภารกิจลับจะมาบอกนั่นคือกลยุทธ์ดับเบิลโปรเทคชั่นหรือการป้องกัน2ชั้นเพื่อปราบเจ้าเชื้อราตัวร้ายโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีอันตรายเลยสักนิดเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสร้างป้อมปราการให้ต้นไม้กันเลยขั้นตอนแรกของดับเบิลโปรเทคชั่นคือการดูแลบ้านของรากครับผมจะใช้แร่ภูเขาไฟปรับค่า pH ในดินให้อยู่ที่ 6.0 ถึง 6.5 ซึ่งเป็นระดับที่ดินมีความสุขที่สุดเมื่อดินไม่เป็นกรดจัดเจ้าเชื้อราก็จะไม่กล้าขยายพันธุ์และรากไม้ก็จะแข็งแรงจนดูดสารอาหารได้เก่งสุดๆไปเลยต่อไปคือด่านที่2การป้องกันทางใบครับงานนี้ผมมีคู่หูคือไตรโก้นักรบจิ๋วไตรโคเดอร์มาตัวเขียวเราจะใช้น้ำสกัดแร่ที่มีซิลิก้าเข้มข้นผสมกับกองทัพไตรโก้เพื่อฉีดพ่นสร้างกรอบป้องกันที่มองไม่เห็นให้กับใบไม้ทุกใบในสวนของเราพลังของซิลิก้าจะเปลี่ยนใบไม้ให้กลายเป็นกรอบแก้วที่แข็งแกร่งจนเชื้อราเจาะไม่เข้าเพราะใบไม้ของเราลื่นและแข็งแรงเหมือนโลแก้วจนมันเกาะไม่อยู่เลยล่ะในขณะที่กรอบซิลิก้าป้องกันอยู่ไตรโก้เพื่อนของผมก็จะคอยลาดตระเวนและจัดการกินเชื้อราที่หลงเหลืออยู่จนเกลี้ยงการร่วมมือกันแบบนี้ทำให้สวนของเรากลายเป็นเขตปลอดเชื้อราตัวร้ายอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องพึ่งยาฆ่าแมลงราคาแพงเลยเคล็ดลับสำคัญคือเราต้องกรองน้ำสกัดให้สะอาดเสมอครับเพื่อไม่ให้เศษผงเล็กๆไปอุดตันหัวฉีดพ่นถ้าเรากรองอย่างประณีตด้วยผ้าละเอียดกรอบป้องกันดับเบิลโปรเทคชั่นของเราก็จะถูกพ่นออกไปได้อย่างทั่วถึงทุกตารางนิ้วของใบไม้เลยครับจำไว้นะครับเวลาที่ดีที่สุดในการฉีดพ่นคือช่วงเย็นที่แดดร่มลมตกการปฏิบัติงานยามเย็นจะช่วยให้กองทัพจุลินทรีย์ทำงานปกป้องต้นไม้ได้ยาวนานและมีประสิทธิภาพที่สุดตลอดทั้งคืนเย้ภารกิจสำเร็จตอนนี้สวนของเราก็ปลอดภัยลดต้นทุนและยั่งยืนด้วยพลังธรรมชาติน้องๆ อย่าลืมลองไปแนะนำเทคนิคดับเบิลโปรเทคชั่นให้คุณพ่อคุณแม่ใช้นะครับเพื่อโลกที่เขียวขจีและสุขภาพที่ดีของทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย

ดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินค่ะที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดนะคะที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% เรามีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศนะคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรเลยค่ะ094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ Fat Go Greenปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกส์จำกัด

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ทุเรียนเชียงรายปรุงดินให้เหมาะสมได้ด้วยแร่ภูเขาไฟในทุกกระบวนการช่วยให้ทุเรียนรสชาติดีมากนุ่มละมุนไม่ฉุนหวานหอมเม็ดลีบเปลือกบางดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟโทร0949994491

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดิ้งภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 เย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban, Oakley, Levi, Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์หน้าฝนนี้ Honda ต่อโปรโซคุ้มฝินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Custom Ride ทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Pre Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsรู้หรือยัง www.fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
1: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกสบาย

0: นซี
1: ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
0: ที่กวนอิม
2: ชามระ
0: สมอูหลง
1: ชามิ้น
0: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร
0: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
3: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิกส์แฟร์แฟร์แห่งปี iPhone 17ผ่อนเริ่มต้น 1,285 บาท Oppo A6 128GB ผ่อนเพียง325บาท Vivo Y31D 256GB ผ่อนเพียง420บาท Samsung A17 5G 128GB ผ่อนเพียง420บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7 RAM 16GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: เคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะที่โซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at @โซคลินิกFinal Call บ้านการกนกแยกแม่กรเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูตรบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพรอพเพอร์ตี้
4: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: โปรชำต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตียเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motors
1: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุกมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
2: เชียงรายฮิตมิวสิกสเตชั่น
5: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

สิ่งเดียวที่ฉันเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ของทามไทยนะคะคุณผู้ฟังวันติงค่ะนะคะแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นเพลงใหม่เช่นกันของตัววินดีฟิชชี่กับมายรารุม101นะคะแล้วก็เพลงใหม่ของปันด้วย ขอแค่นี้นะคะโอเคค่ะคุณนะคะหลังจากที่เราเบรกทานข้าวกันไปก็กลับมาอยู่ด้วยกันต่อเนาะตอนนี้ก็13:26แล้วนะคะชั่วโมงนี้นะคะก็อยู่ด้วยกันพร้อมกับทางด้านของเจริญนครการแว่นค่ะคุณคะแว่นตาคุณภาพนะคะต้องที่นี่เลยนะคุณตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นนะคะโปรชัดชัดประหยัดคูณ2ค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการซื้อแว่นตาหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสายตาแล้วต้องการมาตรวจว่าสายตาอย่างละเอียดนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญสุขภาพสายตาโดยเฉพาะนะคะหรือว่านักทัศนมาตรนะที่นี่นะคะเรามีนักทัศนมาตรอยู่ประจำเลยค่ะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ทุกวันช่วยดูแลคุณให้คำปรึกษาอย่างดีเลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่ว่านี้ก็คือประหยัดคูณ2นะคะกรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% ค่ะทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์เนี่ยนะคะคุณลดให้ครึ่งราคาเลยค่ะฟังไม่ผิดนะคะเลนส์ลดครึ่งราคานะคะสำหรับในส่วนของตัวเลนส์นะคะที่นำมาจัดโปรพิเศษถึงแค่วันนี้เนี่ยนะคะคุณไม่ใช่สิต้องบอกว่าถึง30กรกฎาคมเนี่ยนะคะก็คือเลนส์โปรเกรสซีฟวารีรักเอซิลอนเลนส์ทุกรุ่นซื้อ1แถม1นะคะที่เจริญนครการแว่นเลยค่ะต้องบอกเลยว่ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะรีบเลยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสายตานะคะแล้วก็ต้องการแว่นตาคุณภาพดีแล้วก็ราคาก็กำลังจัดโปรโมชั่นกันอยู่เนี่ยนะคะที่เจริญนครการแว่นเลยนะคะทุกใบเสร็จเนี่ยแถมร่มกันฝนอย่างดีฟรี1คันด้วยนะเชิญได้เลยนะคะเจริญนครการแว่นถนนทันไลค่ะถนนธนาลัยค่ะโอเคเปิดทุกวันนะคะ0537111921นะคะแล้วก็ฝากทางด้านของ Honda MIM Cars เชียงรายด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครจะออกรถยนต์ Honda เนี่ยนะคะโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MIM Cars เชียงรายวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะสำหรับใครที่จะออกรถ Honda City นะคะรับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทอะนะคะเป็นโปรโมชั่นดีๆเมื่อมาออกรถนะคะคุณรีบด่วนเลยค่ะส่วนรถ Honda เนี่ยนะคะดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% นะคะพร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนสบายกับโปรแกรม Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทนะคะแล้วก็ลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์คันใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทค่ะพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบันดุแล้วก็แม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์เลยค่ะ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars นะคะฝากสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ด้วยนะคะที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีซึ่งเรามีให้เลือกจุใจมากๆนะคะคุณมั่นใจได้ว่าราคาถูกสุดในย่านนี้ค่ะพบโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวนะคะพร้อมของแถมทุกรายการเลยค่ะสินค้าสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเลยค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีต้องที่นี่เลยนะคะสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์มาถูกที่บริการถูกใจช็อปกันได้นะคะสำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 ไปจนถึง 18:00 น. 0537747774นะคะและขอฝากบ้านการกนกด้วยสำหรับบ้านการกนกเนี่ยนะคะไฟนอลคอลเลยนะคะสำหรับใครที่จะซื้อบ้านโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐให้ครบจัดหนักเลยค่ะบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่นะคะรองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลค่ะเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทนะคะจองเพียง 5,000 บาทนะคะคุณผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนแล้วก็ฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐ
าสกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยืมกู้ฟรีค่ะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินนะคะเยี่ยมชมโครงการกันได้สำนักงานขายเปิดทุกวัน0900430888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อค่ะคุณ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

69ที่เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแวมจากประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยนะคะคุณเขาจะให้ความแม่นยำสูงมากเลยนะโดยนักทัศนมาตรนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยตรงค่ะจะเป็นผู้ตรวจวัดให้ด้วยนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งนักทัศนมาตรเนี่ยนะคะเขามีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องด้วยนะที่เจริญนครการแว่นรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเชิญได้เลยนะคะถนนท่านอะไรนะคะเปิดทุกวัน0537111921ค่ะขอบคุณสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์นะคะศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีซึ่งเรามีให้เลือกจุใจมากๆต่อรองราคาได้ด้วยมั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีค่ะมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยนะคะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กลอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นนะคะสอบถามเพิ่มเติม0537747774แล้วก็ขอบคุณทางด้านของ Honda MIM Cars เชียงรายนะคะหน้าฝนนี้ Honda ตอบโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขานะคะคุณเล็งรุ่นไหนไว้เนี่ยไปเลยค่ะโอกาสดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ pre-booking Honda City 2026แล้วนะคะรับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทนะคะเมื่อมาออกรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus นะคะผ่อนเริ่มต้น 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกค่ะลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda แยกสีเซมูลข้างเซ็นทรัลบันดุแล้วก็แม่สายนะคะก็ในส่วนนี้เนี่ยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะคะคุณพี่นุ่มเลือกเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันหลากหลายแนวอะค่ะนะคะที่นี่เลยนะคะกับ Fat 106 Radio Thailand และเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันช่วงบ่ายนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปก่อนแล้วกันเนาะเบรกพักผ่อน สวัสดีค่ะ

0: Station.
1: Fat Radio.
2: Fat Radio Thailand. Sponsored by...
3: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอรัปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ประหยัดคูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวน์พร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774หน้าฝนนี้ Honda ต่อโปรโซคุ้มฝินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Custom Ride ทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Pre-Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดูและแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
1: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสมระเบียบประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6 ติวสอบเข้าม.1 มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
2: ไปนะโปะอาโปแป
3: ะ Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: ทุกวิญญาณอิเล็กทรอนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปีโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งปรับนอนได้เหลือเพียง 25,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนชุดเตียงดีไซน์ที่นอน6ฟุตเซตผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 13,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยผ่อนนานสูงสุด20เดือนมีทั้งแบบดิจิตอลแบบธรรมดาที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
5: ไอออน
6: ชาอินซี
7: ชาเขียว
6: ชามะลิ
8: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
9: ชาอูหลง
8: ที่กวนอิม
10: ชามะระ
11: สมอูหลง
12: ชามิ้น
13: จินเจอร
14: ์ชาตะไคร
15: ้ชามะรุม
16: สุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุริรุ่งชาไทยสาขาในบาซ่าเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
0: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642รู้ตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attra Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย
17: Mitsubishi Motors
18: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
19: สวัสดีครับผมนายวราธิพงศ์ยวัฒน์วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการได้มาเรียนที่โรงเรียนจิตสนาการประชาสัมพันธ์ครับจากเมื่อก่อนเนี่ยตัวผมเป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ชอบการนำเสนอหน้าห้องเรียนครับแต่หลังจากที่ผมได้มาเรียนที่นี่เนี่ยก็ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมได้ฝึกการปรับโทนเสียงฝึกการนำเสนอและฝึกการเรียบเรียงคำพูดให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับ รวมไปถึงได้ฝึกการเตรียมความพร้อมสำหรับสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยครับก็ได้ฝึกปรับบุคลิกภาพและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ก็สามารถมาเรียนได้นะครับเพื่อนๆจะได้ฝึกปรับบุคลิกภาพด้วยครับแล้วพบกันครับที่โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์ครับผมนายวราธิภูมิวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์@KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
5: Fat 93 Radio Thailand 93 Radio Thailand Fat 5 International Hits
6: Oh yeahNumber 5.
7: You're my only one. Zoe.

0: Fat Five International Hits.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

มาแล้วค่ะโปรฉ่ำต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage และ Attract Eco ค่ะสุดประหยัดน้ำมันค่ะออปชันครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวด้วยนะคะชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะส่วน New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดรุ่นนี้ประหยัดมากนะคะนั่งสบายทั้งครอบครัวเลยค่ะและ Pajero Sport นะคะรถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชันจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติค่ะแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งด้วยนะคะมิสุพลาเลยค่ะสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขนะคะโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันค่ะมิสุพลาสี่แยกแม่กลอนเชียงรายค่ะถ้าลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะท้าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟท็อปเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคมหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138858นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: แล้วค่ะโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยนะคะเหมาจ่ายแบบรายปีจะแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจะจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณเลยนะคะออกรถก็ง่ายไม่ต้องมีคนค้ำค่ะใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยนะคะแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้เลยนะคะกับศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานของกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลยนะคะ097-395-5151ค่ะจัดเต็มให้ทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงค่ะ
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

ค่ะโปรฉ่ำต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage และ Attract Eco ค่ะสุดประหยัดน้ำมันค่ะออปชันครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวด้วยนะคะชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะส่วน New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดรุ่นนี้ประหยัดมากนะคะนั่งสบายทั้งครอบครัวเลยค่ะและ Pajero Sport นะคะรถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชันจัดเต็ม184แรงม้าและAll New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติค่ะแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งด้วยนะคะมิสุพลาเลยค่ะซื้อทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขนะคะโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันค่ะมิสุพลาสี่แยกแม่กลอนเชียงรายค่ะถ้าลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะท้าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟทับเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคงหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138858นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี0946915676
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทุกหยดซาโซดาสิง
1: อยากปรับตัวเองให้มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกต้องที่นี่เลยค่ะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่จะช่วยให้เรามั่นใจรู้จักใช้คำกล้าพูดกล้าแสดงออกปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กและวัยรุ่นก้าวสู่การเป็นนักพูดเด็กพิธีกรเด็กดีเจเด็กยูทูบเบอร์หรือการเตรียมตัวประกวดสู่เวทีต่างๆรับเด็กอายุ 6-18 ปีเรียนวันเสาร์อาทิตย์สอบถามโทร0946915676หรือ Facebook Fanpage โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายแล้วเจอกันนะคะ
2: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงเคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะคิสโซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self @โซคลินิก
3: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยา
4: ซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซูเปอร์
5: โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้า
6: เจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921
7: Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูตรบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้หน้าฝนนี้ Honda ต่อโปรโซคุ้มฝินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars ชิงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Pre-Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษา
2: และผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade-in เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดูและแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Car
8: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปี iPhone 17ผ่อนเริ่มต้น 1,285 บาท Oppo A6 128 GB ผ่อนเพียง325บาท Vivo Y31 D 256 GB ผ่อนเพียง420บาทSamsung A17 5G 128 GB ผ่อนเพียง420บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7 RAM 16 GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
9: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
10: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

0: อินทรีย
1: ์ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
2: ที่กวนอิม
0: ชามระ
2: สมอูหลง
1: ชามิ้นท์
2: จิงเจอร์
1: ชาตะไคร
2: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ใช้ไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
3: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
4: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชันรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชันรายูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชันรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชันรายูส
5: คุณกำลังฟังแฟบวิดีโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแปดเก้าสามเชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยการกนก property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy ชินรายูส Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ไฟนอลคอลบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน090-043-0888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูแลเรื่องของผิวหน้าและรูปหน้าให้คุณได้รู้สึกมั่นใจที่สุดขอแนะนำที่นี่เลยนะคะที่โซคลินิกเลยค่ะคลินิกเวชกรรมที่เราช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองได้มั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรทั้งเสริมจมูกปรับรูปหน้าและยกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอค่ะคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิก2สาขาสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตนะคะส่วนสาขาเชียงรายติดเฮงลิสซิ่งแยกแหนมนันทวันค่ะวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นมาให้คุณได้มากกว่าคำว่าสวยสำหรับสาขาเมืองเชียงรายประจำเดือนมิถุนายนนี้ค่ะกับเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทฟิลเลอร์นิวรามิส 2cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลยค่ะ500บาทนะคะโบท็อกซ์50ยูนิตบวกแฟต 10cc 3,990 บาทเครื่องยกกระชับอันทราฟอร์เมอร์ทรี300ช็อต 5,900 บาทเลเซอร์ไดโอดขนรักแร้5ครั้งราคา1,699 บาทเท่านั้นสิทธิพิเศษง่ายๆใช้บริการกับทางคลินิกพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยค่ะส่วนลดมูลค่า500บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะและยังมีโปรโมชั่นกับหน้าเรียวยกเซตด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook ของโซคลินิกค่ะเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยจองผ่าน Facebook และ LINE Official @ โซเชียงรายได้เลยนะคะมานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูสสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูส Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยการกนก property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

สำหรับใครนะคะที่อยากจะดูแลเรื่องของผิวหน้าและรูปหน้าให้คุณได้รู้สึกมั่นใจที่สุดขอแนะนำที่นี่เลยนะคะที่โซคลินิกเลยค่ะคลินิกเวชกรรมที่เราช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองได้มั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรทั้งเสริมจมูกปรับรูปหน้าและยกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอค่ะคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิก2สาขาสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตนะคะส่วนสาขาเชียงรายติดเฮงลิซิ่งแยกแหนมนันทวันค่ะวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นมาให้คุณได้มากกว่าคำว่าสวยสำหรับสาขาเมืองเชียงรายประจำเดือนมิถุนายนนี้ค่ะกับเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทฟิลเลอร์นิวโรมิส 2cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลยค่ะ500บาทนะคะโบท็อกซ์50ยูนิตบวกแฟต 10cc 3,990 บาทเครื่องยกกระชับอันทราฟอร์เมอร์ทรี300ช็อต 5,900 บาทเลเซอร์ไดโอดขนรักแร้5ครั้งราคา 1,699 บาทเท่านั้นสิทธิพิเศษง่ายๆใช้บริการกับทางคลินิกพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยค่ะส่วนลดมูลค่า500บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะและยังมีโปรโมชั่นกับหน้าเรียวยกเซตด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook ของโซคลินิกค่ะเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยจองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายได้เลยนะคะFinal Call บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวศูนย์บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน090-043-0888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะอินโทรดักชันและ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธของคุณมีปัญหาด้าน

ของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ

0: That Radio Thailand sponsored by
1: โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยการกนก property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูส
3: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตรฟันคิดส์คอร์สหลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.เสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์พร้อมกิจกรรมบูรณาการการเท่าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี
0: ่ Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้
4: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แห่งปีซัมซุงสมาร์ททีวีจอใหญ่85นิ้วผ่อน 0% นาน24เดือนเพียง 1,990 บาทต่อเดือนตู้เย็น 14.5 คิว2ประตูเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน365บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน385บาทเครื่องอบผ้า8กิโลเหลือเพียง 6,990 บาทผ่อน 0% 10เดือนหรือผ่อน345บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
5: ชาอินซี
6: ชาเขียว
5: ชามะลิ
7: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
6: ชาอูหลง
7: ที่กวนอิม
5: ชามะระ
7: สมอูหลง
6: ชามิ้น
7: จิงเจอร
6: ์ชาตะไคร
7: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กล่าวสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาในบาซ่าเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่ @ สุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์ 053-712-007 และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
8: Attitude Clinic
5: ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: หน้าฝนนี้ Honda ต่อโปรโซคุ้มฝินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Custom Ride ทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Pre-Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดูและแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
6: ไอออน
0: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973 0395555151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
6: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053754455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motorsดร. คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์0949994491 0882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
8: Fat Radio Thailand. Radio Thailand. Fat 5 Thai Music Hits List.
9: Number 5. YSL Go. Sex Key Feed Me.

0: Fat 5, 5 Time Music Hits List.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยาซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

สำหรับใครที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเชิญได้ที่ธนพิริยะเลยค่ะทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะจะมีสินค้าทั้งลดราคาและของแจกของแถมเพียบเลยนะคะคุณสามารถติดตามโปรโมชั่นและสอบถามข้อมูลดีๆได้นะคะที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะค่ะราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์ค่ะมาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจค่ะคนไทยใช้เพียบรถยนต์ไฟฟ้าไอออนรถที่คนรุ่นใหม่เลือกใช้ไม่ต้องงอน้ำมันแพงๆอีกต่อไปเติมไฟบ้านขับไปไหนก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีล้ำสมัยขับขี่ปลอดภัยราคาเริ่มต้นเพียง 400,000 กว่าบาทเท่านั้นขับได้จริงวิ่งได้ไกลคุ้มสุดๆเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะทันสมัยสุดกับไอออน UT ค่ะรถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนคนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้ไปที่ ION EV เชียงราย4แยกแม่กลอนสุดใหญ่ทันสมัยที่สุดส่วนรุ่น ION V สำหรับครอบครัวใหม่คนชอบขับรถไกลแนะนำรุ่นยอดนิยม ION V วิ่งไกล602กิโลเมตรภายในกว้างนั่งสบายเบาะนวดคู่หน้ามีตู้เย็นราคาเพียง 999,900 บาทพิเศษส่วนลดชาร์จไฟฟ้า2ปีมูลค่า 30,000 บาทฟรีโฮมชาร์เจอร์พร้อมติดตั้งไปที่ ION EV เชียงราย4แยกแม่กลอนศูนย์ใหญ่ทันสมัยที่สุดกันนะคะจองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีค่ะสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะที่โชว์รูม ION เชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้นค่ะมาเป็นเจ้าของรถไฟฟ้ากับเราวันนี้แล้วคุณจะรักไอออนเหมือนที่เรารักคุณสอบถามเลยนะคะ0614100666มีรถเก่านำมาแลกรถใหม่ได้นะคะ EV ไอออนเชียงราย4แยกแม่กลอนค่ะลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะท้าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟท็อปเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าฝนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคมหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138858นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: Radio.
1: สำหรับใครนะคะที่อยากจะดูแลเรื่องของผิวหน้าและรูปหน้าให้คุณได้รู้สึกมั่นใจที่สุดขอแนะนำที่นี่เลยนะคะที่โซคลินิกเลยค่ะคลินิกเวชกรรมที่เราช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองได้มั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรทั้งเสริมจมูกปรับรูปหน้าและยกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอค่ะคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิก2สาขาสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตนะคะส่วนสาขาเชียงรายติดเฮงลิสซิ่งแยกแหนมนันทวันค่ะวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นมาให้คุณได้มากกว่าคำว่าสวยสำหรับสาขาเมืองเชียงรายประจำเดือนมิถุนายนนี้ค่ะกับเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทฟิลเลอร์นิวรามิส 2cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลยค่ะ500บาทนะคะโบท็อกซ์50ยูนิตบวกแฟต 10cc 3,990 บาทเครื่องยกกระชับอัลตราฟอร์เมอร์ทรี300ช็อต 5,900 บาทเลเซอร์ไดโอดขนรักแร้5ครั้งราคา 1,699 บาทเท่านั้นสิทธิพิเศษง่ายๆใช้บริการกับทางคลินิกพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยค่ะส่วนลดมูลค่า500บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะและยังมีโปรโมชั่นกับหน้าเรียวยกเซตด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook ของโซคลินิกค่ะเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยจองผ่าน Facebook และ LINE Official @ โซเชียงรายได้เลยนะคะ
2: Fat Radio Thailand Sponsored by
1: ธนาพิริยาซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนาพิริยาผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

าแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจค่ะคนไทยใช้เพียบรถยนต์ไฟฟ้าไอออนรถที่คนรุ่นใหม่เลือกใช้ไม่ต้องงอน้ำมันแพงๆอีกต่อไปเติมไฟบ้านขับไปไหนก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีล้ำสมัยขับขี่ปลอดภัยราคาเริ่มต้นเพียง 400,000 กว่าบาทเท่านั้นขับได้จริงวิ่งได้ไกลคุ้มสุดๆเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะทันสมัยสุดกับไอออน UT ค่ะรถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900

ราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีค่ะสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะที่โชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้นค่ะมาเป็นเจ้าของรถไฟฟ้ากับเราวันนี้แล้วคุณจะรักไอออนเหมือนที่เรารักคุณสอบถามเลยนะคะ0614100666มีรถเก่านำมาแลกรถใหม่ได้นะคะ EV ไอออนเชียงรายสี่แยกแม่กลอนค่ะสำหรับใครที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเชิญได้ที่ธนพิริยะเลยค่ะทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะจะมีสินค้าทั้งลดราคาและของแจกของแถมเพียบเลยนะคะคุณสามารถติดตามโปรโมชั่นและสอบถามข้อมูลดีๆได้นะคะที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะค่ะราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์ค่ะของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS ค่ะท้าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟท็อปเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคมหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138858นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยาซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailandทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้อยากจะมาแนะนำเลนส์แว่นตาให้เหมาะสมกับปัญหาสายตายาวตามวัยอาการที่พบได้บ่อยจากปัญหานี้คือการมองในระยะใกล้ไม่ชัดเช่นการใช้งานมือถืออ่านเอกสารหรือคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมีอาการล้าไม่สบายตาในบางรายมีอาการมองไม่ชัดทั้งในระยะไกลและระยะใกล้แก้ไขได้ด้วยเลนส์สายตาโดยเฉพาะเลนส์ชนิดโปรเกรสซีฟที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันทางร้านเลือกใช้เลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงจากเอซิลอร์ประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นโปรเกรสซีฟในตระกูลวอลีลักซึ่งสามารถรองรับค่าสายตาได้หลากหลายให้มุมมองที่กว้างสบายเป็นธรรมชาติคมชัดในทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะมองไกลระยะกลางระยะใกล้สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ามาปรึกษาปัญหาสายตากับทีมทัศนมาตรของเราที่เจริญนครการแว่นได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นโทร053 711 921
2: โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้า
3: เจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31 กรกฎาคม 69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแวมจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053 711 921
4: อยากปรับตัวเองให้มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกต้องที่นี่เลยค่ะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่จะช่วยให้เรามั่นใจรู้จักใช้คำกล้าพูดกล้าแสดงออกปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กและวัยรุ่นก้าวสู่การเป็นนักพูดเด็กพิธีกรเด็กดีเจเด็กยูทูบเบอร์หรือการเตรียมตัวประกวดสู่เวทีต่างๆรับเด็กอายุ 6-18 ปีเรียนวันเสาร์อาทิตย์สอบถามโทร094-691-5676หรือ Facebook Fanpage โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายแล้วเจอกันนะคะ
5: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส 9,000 ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999

0: Clinic.
1: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อ นำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร053 718 677และ082 516 4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
2: เป็นไปนะปะอาโป๊ะแป
3: หน้าฝนนี้ Honda ต่อโปรโซคุ้มฝินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Castilleride ทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Pre-Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade-in เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดูและแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 เย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: ชาอินทรีย
5: ์ชาเขียว
4: ชามะลิ
6: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
4: ชามระ
6: สมอูหลง
5: ชามิ้นท์
6: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร้
6: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนท่านอะไรเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่ @สุริรุ่งทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะรู้ตามใจที่ Green Wing อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐาน Green Wing ทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
7: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัด
0: แรงเสาเข็มแผ่นพื้นคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
7: โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย
8: Mitsubishi Motors
9: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
10: เชียงรายฮิตมิวสิกสเตชั่น
11: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: นรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นค่ะสำหรับใครที่อยากจะพักผ่อนชวนคุณมาที่นี่เลยนะคะสิงห์ปาร์คเชียงรายค่ะเช็คอินกับพี่สิงห์สีทองกันนะคะต้อนรับทุกคนทุกท่านทุกวันแบบไม่มีวันหยุดเลยค่ะมีใครชอบให้อาหารปลากันบ้างไหมคะแวะมาที่นี่ได้เลยค่ะทะเลสาบบ่อหงพบกับความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่วิวธรรมชาติที่สวยงามมองเห็นสายน้ำภูเขาและเหล่าฝูงหงฝูงปลาสบายตาสบายใจสุดๆเลยล่ะค่ะสามารถมานั่งพักผ่อนถ่ายรูปให้อาหารปลาดื่มกาแฟทานขนมของว่างหรือชิมผลไม้ตามฤดูกาลได้อีกด้วยนะคะเที่ยวสิงห์ปาร์คกับรถฟาร์มทัวร์เที่ยวชมทุกจุดไฮไลท์ภายในไร่แบบสบายชิลๆเลยค่ะค่าบริการท่านละ150บาทเด็กสูงไม่เกิน110เซน50บาทเท่านั้นนะคะเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่ 8:30 นนะคะรถเที่ยวแรกออก 9:00 นค่ะรถออกทุก15นาทีจนถึงเวลา 15:30 นเที่ยวสุดท้ายคือ 16:00 นนะคะปรับเป็นระบบรอบไม่มีบริการจองล่วงหน้าค่ะระบบชัตเทิลบัสหมายถึงนักท่องเที่ยวไม่ต้องไปกลับกับรถคันเดิมเพราะมีรถวนรับทุก15นาทีอยู่จุดไหนนานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะชวนเพื่อนมาทำกิจกรรมสนุกๆ กันนะคะขับรถ ATV เที่ยวชมสไตล์แอดเวนเจอร์สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดในเส้นทางที่คาดไม่ถึงค่ะรถ ATV อัตราค่าบริการดังนี้ค่ะรอบ15นาที500บาทรอบละ30นาที800บาทรอบละ60นาที1,500บาทค่ะรอบละ15นาที500บาทรอบละ30นาที800บาทรอบละ60นาที1,500บาทผู้ขับขี่อายุ15ปีขึ้นไปและต้องมีใบอนุญาตขับขี่นะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นสอบถามได้เลยค่ะที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะ084-354-1196ค่ะ
1: คุณคิดว่าชีวิตคนเราจะซ่าได้ถึงเมื่อไหร่

0: ทุกหยดซ่าโซดาสิง
1: ใครเป็นทาสรักมัทฉะต้องแวะมาที่นี่เลยนะคะ Ice Magic Cafe สิงห์ปาร์คเชียงรายค่ะคาเฟ่จิ๋วน่ารักที่พร้อมเสิร์ฟทุกวันเลยค่ะไอศกรีมมัทฉะซอฟต์เสิร์ฟคือ number 1เลยนะคะความสดชื่นนุ่มละมุนของไอศกรีมและชาเขียวแบบเข้มข้นไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนอกจากนี้ยังมีมัทฉะวากาชิไอศกรีมเครื่องแน่นสไตล์ญี่ปุ่นมีทั้งวาราบิโมจิดังโงะถั่วแดงอร่อยมากค่ะและมัทฉะโคโคนัทดื่มด่ำความสดชื่นของชาเขียวระดับพรีเมียมและน้ำมะพร้าวชื่นใจดับร้อนดีสุดๆเลยล่ะค่ะและยังมีไอศกรีมหลากหลายรสชาติที่อยากให้คุณมาลองนะคะทั้งเสาวรสชาไทยสตรอเบอรี่โยเกิร์ตและนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มสารพัดเมนูเลือกไม่ถูกเลยค่ะซัมเมอร์นี้แวะมาเติมความหวานสดชื่นไปด้วยกันนะคะที่ Ice Magic Cafe บริเวณหน้าไร่สิงห์ปาร์คเชียงรายค่ะวันหยุดพาลูกตะลุยโลกแฟนตาซีกันนะคะตามล่า5สัตว์วิเศษล้านนาสุดคิ้วที่สิงปาร์คเชียงรายกันค่ะมาร่วมภารกิจสุดมันตามหาผู้พิทักษ์แห่งสิงปาร์คนั่งรถรางฟาร์มทัวร์รับลมเย็นๆตามหาสแตมป์ให้ครบ5ดวงบอกเลยค่ะว่าคุ้มมากแค่150บาทได้ไอเทมเพียบเลยนะคะจะได้สายคล้องคอและสมุดพาสปอร์ตสะสมสแตมป์ค่ะได้ลุ้นแกะกล่องสุ่มพัดลิมิเต็ดสุดน่ารักมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้น้องตัวไหนและแวะเติมพลังรับน้ำสวรสปั่นเย็นชื่นใจค่ะสแตมป์ครบรับสติกเกอร์แก๊งสัตว์วิเศษและคูปองส่วนลดซิปไลน์ไปมันส์กันต่อเลยค่ะแอบกระซิบนะคะว่าน้องๆสัตว์ในตำนานทั้งแมงสี่หูห้าตาพญานาคีช้างงูโตและสิงห์มอมถูกแปลงโฉมใหม่ให้กลายเป็นเวอร์ชันตะมุตะมิโดยกลุ่มฝีมือศิลปินเชียงรายลัสลี่แถมยังแอบซ่อนดีเทลน่ารักน่ารักอย่างลายผ้าชนเผ่าไว้ด้วยนะคะทั้งสนุกถ่ายรูปสวยแถมได้ความรู้เพียบเลยค่ะวันหยุดนี้ใครมาเที่ยวเชียงรายอย่าพลาดนะคะมาร่วมผจญภัยไปด้วยกันที่สิงห์ปาร์คเชียงรายค่ะ

0: ยินดีกับสิ่งปาร์คเชียงรายผู้ผลิตชาคุณภาพของประเทศไทยจากแหล่งเพาะปลูกจังหวัดน่านและเชียงรายคว้า2รางวัลใหญ่จากเวทีประกวดชาระดับโลกค่ะ The Lefills International Tea Award 2025จากประเทศอังกฤษ Miss Teak ชาเขียวอัสสัมน่านคว้ารางวัล Go Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในหมวด New Region หรือแหล่งเพาะปลูกใหม่ที่คนทั่วโลกยังไม่รู้จักด้วยระบบนิเวศที่สมบูรณ์และภูมิอากาศเฉพาะตัวของป่าน่านโดยใช้กระบวนการคัดเลือกใบชาด้วยมือ 100% เพื่อให้ได้ใบชาที่สมบูรณ์ที่สุดผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันจนได้คาแรคเตอร์ที่มีกลิ่นหอมละมุนโทนดอกไม้ป่าซึ่งเป็นกลิ่นอายจากธรรมชาติแท้ๆของพื้นที่ป่าเพาะปลูกค่ะชาเขียวอัสสัมน่านเกรดยอดได้รับรางวัล Highly Commended โดดเด่นด้วยศิลปะการทำชาแบบหัตถศิลป์ที่เน้นความพิถีพิถันโดยเลือกใช้ชาเขียวเก็บเฉพาะส่วนยอดซึ่งเป็นส่วนที่ให้คุณภาพและรสชาติที่ดีที่สุดของใบชาผสานกับเทคโนโลยีการคั่วเฉพาะตัวที่ต้องควบคุมทั้งอุณหภูมิเวลาและความชื้นอย่างแม่นยำจนเกิดเป็นเทสโนตรสชาติพิเศษในโทนผลไม้สุกให้สัมผัสหอมหวานดื่มง่ายและชุ่มคอนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของชาที่ทำให้เราได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดชาระดับนานาชาติในครั้งนี้ค่ะ
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ใช่เพราะสะอาดเหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดณเดชอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
0: ร้านอาหารภูพิรมสิงปาร์คเชียงรายที่สุดของความภาคภูมิใจกับการได้รับรางวัลร้านอาหารดีเด่นระดับ2ดาวไทยซีเล็ก2568จากกระทรวงพาณิชย์หนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงรายค่ะพร้อมร่วมผลักดันอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกโดยร้านที่จะได้รับเลือกไทยซีเล็กจะต้องผ่านการรักษามาตรฐานทางด้านรสชาติวัตถุดิบสุขอนามัยการให้บริการรวมถึงบรรยากาศในร้านอีกด้วยนะคะซึ่งร้านอาหารภูพิรมเชื่อว่าอาหารดีเริ่มจากความตั้งใจที่ดีค่ะไม่เพียงแต่วัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดีที่สุดเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการดูแลลูกค้าทุกท่านด้วยรอยยิ้มความตั้งใจและความใส่ใจในทุกรายละเอียดค่ะตั้งแต่จานแรกจนถึงคำสุดท้ายเพราะทุกมื้อคือประสบการณ์ที่เราตั้งใจมอบให้ผู้มาเยือนอย่างดีที่สุดค่ะนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ได้มาเยือนสิงปาร์คเชียงรายอย่าลืมแวะมาดื่มด่ำบรรยากาศไร่ชาเขียวขจีวิวภูเขาพร้อมรับประทานเมนูเหนือรสเลิศที่ประสานเทคนิคครัวไทยร่วมสมัยจากวัตถุดิบสดใหม่และได้มาตรฐานทั้งจากไร่ของสิงปาร์คและเกษตรกรพื้นที่สูงอาหารทุกจานสะท้อนถึงเรื่องราวของล้านนาและอาหารท้องถิ่นได้อย่างลงตัวท่ามกลางบริการอันแสนอบอุ่นที่พร้อมต้อนรับทุกท่านค่ะร้านอาหารภูพิรมสิงปาร์คเชียงราย0915760371เปิดให้บริการทุกวัน 11:00 นจนถึง 22:00 นค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบเมนูอาหารสไตล์อิตาเลียนโฮมเมดอร่อยๆที่เชียงรายขอแนะนำเลยนะคะที่บ้านเฮาพิซูเรียเลยค่ะใครชอบเมนูพิซซ่าพาสต้าสลัดสเต็กต้องแวะมาที่นี่เลยนะคะบ้านเฮาพิซูเรียสิงปาร์คเชียงรายดื่มด่ำกับความอร่อยจากเชฟที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่หลากหลายเมนูถูกใจแน่นอนค่ะบ้านเฮาพิซูเรียจันทร์ถึงพฤหัสเปิด10 โมงถึง 2 ทุ่มนะคะส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิด10 โมงถึง 3 ทุ่มค่ะโทร0659240485
2: เลือกสิ่งที่ใช้ให้ตัวเองเลือกน้ำดื่มสิง

0: ทุกหยดซ่าโซดาสิง
1: คุณผู้ฟังขาขอแนะนำกิจกรรมสุดคิวต์น่ารักสุดๆเลยค่ะกับรถคลาสสิกค่ะคันจิ๋วขับสนุกมากๆเลยค่ะชมวิวเพลินๆนะคะหรือว่าจะถ่ายรูปทำคอนเทนต์ก็น่ารักค่ะรถคลาสสิกค่ะเนี่ยนะคะสามารถจุคนได้ 2-3 ที่นั่งเช่ารอบละ15นาทีราคา300บาทค่ะผู้ที่ขับขี่ต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะคะในส่วนของกิจกรรมสุดคิวต์ตรงนี้คลาสสิกค่ะเนี่ยนะคะคุณเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่10นาฬิกาถึง17นาฬิกากันเลยค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการ084-354-1196ค่ะอย่าลืมแวะไปทำคอนเทนต์กันนะคะฝากกิจกรรมใหม่ให้ท้าลองค่ะกับบักกี้คาร์ค่ะรถออฟโรดขนาดเล็กโดดเด่นด้วยภาพลักษณ์สไตล์แอดเวนเจอร์ลุยได้ทั้งบนทางและนอกทางค่ะกับรถบักกี้มีโครงสร้างรถที่ใหญ่เปิดโล่งล้อใหญ่แล้วก็มีระบบกันสะเทือนที่แข็งแรงค่ะทำให้เหมาะกับการผจญภัยบนเนินทรายชายหาดหรือว่าจะเป็นเส้นทางขรุขระได้แบบสบายๆเลยค่ะใครอยากมาลองมาลุยนะคะแวะได้เลยค่ะบักกี้เอแบบ4คนนะคะ1คัน15นาที 1,250 บาทส่วนบักกี้ B 4คน1คัน45นาที 3,500 บาทค่ะผู้ขับขี่ต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงค่ะ084-354-1196ค่ะ
2: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
0: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
2: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
1: แอร์เพลนเล็กแอนด์คาร์โก้ริมทะเลสาบโซนบ้านแดงสั่งอาหารเครื่องดื่มและชวนเพื่อนที่รู้ใจมาพักผ่อนด้วยกันค่ะและใครที่ชอบเมนูแซ่บๆกินคู่กับเครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแอร์เพลนเล็กเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง3ทุ่มค่ะส่วนคาร์โก้เปิดทุกวันตั้งแต่บ่าย3ไปจนถึง3ทุ่มค่ะเที่ยวชมไร่แบบไม่ซ้ำใครต้องอีสกูเตอร์เลยนะคะเที่ยวสนุกได้รูปสวยๆเก๋ๆทำคอนเทนต์แบบชาวเจนซีจะพลาดได้ไงใช่ไหมคะอีสกูเตอร์ราคาเช่า300บาทต่อ1ชั่วโมงครึ่งเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิกาสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะ084-354-1196ค่ะและฝากทางด้านของคลาสสิกคาร์ด้วยนะคะขับรถคลาสสิกคาร์ชมพระอาทิตย์ตกสวยๆกับบรรยากาศยามเย็นที่สิงห์ปาร์คเชียงรายบอกเลยว่าฟินสุดสุดค่ะความงดงามของธรรมชาติในช่วงซัมเมอร์สวยไม่แพ้ฤดูกาลไหนๆเลยนะคะที่สิงห์ปาร์คเชียงรายเปิดให้เข้ามาเที่ยวชมทุกวันไม่มีวันหยุดตลอด365วันเลยค่ะแวะมาเดินเล่นถ่ายรูปปั่นจักรยานนั่งคาเฟ่หรือทานอาหารอร่อยๆทำได้ครบในทริปเดียวแน่นอนค่ะขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นค่ะ

0: That Radio Thailand sponsored by
1: บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด FAT 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Ladies and gentlemen, welcome to Fat 106 Radio Thailand. We are now taking you into a world of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood.
1: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ Fat 106 Radio Thailand.เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโสตประสาทในทุกแนวอารมณ์เพลง

0: จูดปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุแอททิจูดคลินิก
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำแอททิจูดคลินิกครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาควรพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: สบายใจมา Attitude เป็นกันเองทุก Attitude ให้คุณรู้สึกสบาย

0: อยากปรับตัวเองให้มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกต้องที่นี่เลยค่ะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่จะช่วยให้เรามั่นใจรู้จักใช้คำกล้าพูดกล้าแสดงออกปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กและวัยรุ่นก้าวสู่การเป็นนักพูดเด็กพิธีกรเด็กดีเจเด็กยูทูบเบอร์หรือการเตรียมตัวประกวดสู่เวทีต่างๆรับเด็กอายุ 6-18 ปีเรียนวันเสาร์อาทิตย์สอบถามโทร094-691-5676หรือ Facebook Fanpage โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายแล้วเจอกันนะคะ
1: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3 ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตร Fun Kids Course หลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.เสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์พร้อมที่จะการบูรณาการการเท่าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี่
2: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย094-796-5642ย้ำอีกครั้ง094-796-5642
3: ชาอินซี
4: ชาเขียว
3: ชามะลิ
5: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
4: ชาอูหลง
5: ที่กวนอิม
3: ชามะระ
5: สมอูหลง
4: ชามิ้นท์
5: จิงเจอร
4: ์ชาตะไคร้
5: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่ @ สุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงหน้าฝนนี้ Honda ต่อโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars ที่รายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเปิดรับจองสิทธิ์ Pre-Booking Honda City 2026แล้ววันนี้รับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาทรถ Honda ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบายกับโปรแกรม Honda Double Smile Plus เริ่มต้นเพียง 3,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดูและแม่สายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
6: มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูส
2: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
3: ไอออน
2: เคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะที่โซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @SoCHiangRai เพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at SoCLinicฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 เย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774Final Call บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูงบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระดกชิงรายบ้านการกระดกพระพอดี
7: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
2: โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attract Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดใน ในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย
3: Mitsubishi Motors
2: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
8: Fat 93 Radio Thailand 93 Radio Thailand Fat 5 International Hits
9: Number 5 Dracula Tame Impala Jenny

0: Fat Five International Hits.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Breeder Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

คุณกำลังฟังแฟทเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟท93เชียงรายแฟทเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีครับผมนายวราธิคงนิวัฒน์วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการได้มาเรียนที่โรงเรียนจิตสนาการประชาสัมพันธ์ครับจากเมื่อก่อนเนี่ยตัวผมเป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ชอบการนำเสนอหน้าห้องเรียนครับแต่หลังจากที่ผมได้มาเรียนที่นี่เนี่ยก็ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมได้ฝึกการปรับโทนเสียงฝึกการนำเสนอและฝึกการเรียบเรียงคำพูดให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับรวมไปถึงได้ฝึกการเตรียมความพร้อมสำหรับสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยครับก็ได้ฝึกปรับบุคลิกภาพและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ก็สามารถมาเรียนได้นะครับเพื่อนๆจะได้ฝึกปรับบุคลิกภาพด้วยครับแล้วพบกันครับที่โรงเรียนกฤษฎาการประชาสัมพันธ์ครับผมนายวราธิคงนิวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษฎาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษฎาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย

0: นิกข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
1: ไอออน
0: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงราย
0: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร0537119211 Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพรอพเพอร์ตี้หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้รักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Extra Eco-Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motorsดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
1: ยังไร Hit Music Station
4: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fact 5. 5 Thai Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand. Sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์พืชการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: alone, just pick up the phone. Fat Radio Thailand, sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดตัด93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: านพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูส
1: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูยาย่าค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่มีเทคนิคในการใช้เสียงการเว้นวรรคคำต่างๆเวลานำเสนอหรือพรีเซนต์งานหน้าห้องหนูก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะหนูก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันจะต้องยืนท่าไหนแต่พอมาเรียนที่นี่หนูก็ได้เทคนิคดีๆหลายอย่างมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปรับบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการพูดเรียนรู้การเป็นพิธีกรเด็กดีเจเด็กหรืออินฟลูเอนเซอร์ก็มาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงชนิดสารพิพิสิทธิ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้า
5: เจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921
1: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999หรือยัง www.website fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
6: Fat Radio Thailand Radio ThailandFat 5 Thai Music Hits List.
7: Number 5.
8: Ya, ya, ya, Uno Lao Thong.

0: Fat 5, 5 Time Music Hits List.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
3: ทุกวิญญาณอิเล็กทรอนิกส์แฟร์แฟร์แห่งปีซัมซุงสมาร์ททีวีจอใหญ่85นิ้วผ่อน 0% นาน24เดือนเพียง 1,990 บาทต่อเดือนตู้เย็น 14.5 คิว2ประตูเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน365บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน385บาทเครื่องอบผ้า8กิโลเหลือเพียง 6,990 บาทผ่อน 0% 10เดือนหรือผ่อน345บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
4: โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้า
5: เจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921
6: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

เดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ

คุณกำลังฟังแฟบ Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Five International Hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: งกันสักตานะ
1: Fat Radio Thailand sponsored by
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094999 4491

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
1: มานพซักเกอร์อะคาเดมีชันรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเด

0: Mission Reuse Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebook มานพซักเกอร์ Academy Mission Reuse สอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์ Academy Mission Reuse
1: เดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิมะเขเวศชื่อเล่นชื่อน้องนาโมเพื่อนๆคะเพื่อนๆที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกหนูอยากให้มาเรียนที่นี่นะคะกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะและเพื่อนๆก็จะรู้วิธีในการเล่าเรื่องนะคะจะรู้ต้องยืนยังไงว่ายังไงเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจเพื่อนๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายรู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
3: FAT 93 Radio Thailand. 93 Radio Thailand. FAT 5 International Hits.
4: Number 5 Dracula, Team Impala, Jenny.

0: Fat Five international hits.
1: Shanghai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood.
1: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ FAT 106 Radio Thailand เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโสตประสาทในทุกแนวอารมณ์เพลง

0: Fat Five. Five Thai Music Hits List.
1: K-1 Hit Music Station.